0: อีกาเดนกาดาวซาดิกลิเมชุนคุลติส
1: โอป้าลิไปกันอีกาอายองอากอนทีเชอร์
0: สิเกคุณโมตันดาวคุณโกคุณเกออนซานิม
1: อายอลองปออุ้ยเกยว่าโอ้โก
0: งั้นมาว่ามังคังกิตาร์มันดิริสมามานิโมโอกังอิมุมังฮุดสินะเดตุงตงสกบันเกยมูตันดาวโกคุณเกออนซานิม
1: สิเกลังอุ้ยอินอันนี้ป้าไอ